0: เนี่ยเนาะเปลี่ยนจะไม่ได้วางไปยอดเราอินเรดิ so เอเกนมินิสเตอร์สมาเกจิมกี actually กิจิมอ meno minister ma will take charge in foreign affairs กัจเจลกี minister เช่นมาดอกเมนกิเป็กิกิจิมแอนอบิเบอร์ under a state for finance planning and economic development in charge of microfinance เอเนาะI get my no Germany ticket and a car, a car, a little radio. Cut on Benny, a can position a chill, my ministers and a good one, yeah, at the Minister of State for Internal Affairs. Nano. So, can Nano pull Germany when Quack on Locum, baby, patano, baby, patan again? Jim, we better let let my mighty, I've been doing a titty, anga, magachimo.I position mana ikin positions at deck ma anabir ke car me mi ni ni ini yang mati ni.
1: The bonus track mana ijawa me.
0: Okay, we punen ijawa me the bonus track.
1: The bonus track mana ijawa me bonus track. The hot five, hot five.
2: The biggest hits.
3: The hottest.
4: We hope di piara buru ya bungwan. Tonya beach, speak farmer. Pun mati ikin.